0: รวมทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้ความกันพิมพ์และแจกใหญ่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบรรยุกไส้ยังเป็นระเบียบแบบแผนและการพัฒนายังมีการปฏิสั่งใหม่ของตัวซวยอัศริญะต่อไปเอิ้นโยวาความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากนี้ตัวซวยอัศริญะได้มีระเบียบการและแรงอ้างอิงในการพัฒนาตัวซวยอัศริญะแม่นหยังตัวซวยอัศริญะได้ออกจากห้องทดลองแล้วก้าวเข้าสู่หน้าเวียกต่างๆและชีวิตประจำวันพร้อมทั้งกลายเป็นกำลังการผลิตที่แท้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แขนงการต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การค้าอิเล็กทรอนิกส์การเงินและอื่นๆได้คือแนวใด
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบุว่าตัวซวยอัศริญะแมนระบบอัศริญะที่มีความสามารถในการกวาดจับจื้อจำวางนโยบายหรือกำหนดแผนปฏิสัมพันธ์รวมถึงการปฏิบัติงานยังเป็นเจ้าการได้เป็นรูปแบบสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เคียงคู่กับเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่เป็นต้นแมนแบบจำลองขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวเหตุให้ตัวซวยอัศริญะความแรงเสื่อมยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตและโลกทางกายภาพอย่างหลักเซิงซึ่งได้หันเปลี่ยนการผลิตและวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือรูปแบบการบริหารสังคมอย่างหลักเซิงอีกด้วยท่านหลี่เยี่ยนหงผู้ก่อตั้งบริษัทไปตู้ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทันสมัยของจีนให้รู้ว่าการที่ตัวซวยอัศริญะได้รับความนิยมสมชอบอย่างกว้างขวางเหตุให้พระเอกของ AI หันจากแบบจำลองเข้าสู่การประยุกต์ใช้เป็นเทือทำอีทในซุ้มปีพันมาแกนกลางของการแข่งขันแม้นความสามารถของแบบจำลองคือแบบจำลองของบริษัทใดจะสลาดเขียนเปลี่ยนอ่านได้หรือมีความสามารถด้านการอนุมานเก่งกว่ากันแต่การที่ตัวซวยอัศริญะได้รับความนิยมสมชอบอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ผู้สมใส่ยอมรับอย่างแท้จริงนั่นบ่แม่น AI เฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหรือบ่หากแม่น AI สามารถซวยตนเองแก้ไขปัญหานี้ได้หรือบ่ซึ่งเป็นคิดหมายแสดงให้เห็นว่า AI พร้อมหันจากเครื่องมือในการสนทนาไปสู่พนักงานทั้งดิจิตอลและตัวแทนของผู้สมใส่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำหนดว่าต้องเสริมสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้หนักแน่นปรับปรุงระบบมาตรฐานให้สมบูรณ์ลดอุปสรรคด้านการค้นคว้าพัฒนาการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการต่างๆและการประยุกต์ใช้ของตัวซวยอัศริญะเพื่อสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการด้านตัวซวยอัศริญะมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแมนคุ้มประกอบด้านเทคโนโลยีที่ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการกวดจับการวางแผนการปฏิบัติและการกวดสอบตัวซวยอัศริญะต้องอ่านเข้าใจหน้าจอและคำสั่งต่างๆแปลงหน้าที่ใหญ่เป็นลายหน้าที่ย่อยนำใส่เครื่องมือต่างๆเช่นเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งรวมถึงการกวดสอบผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองในขั้นตอนสุดท้ายว่าผลดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือบ่มีเพียงแต่สั่งเป็นฮอบเวียนการปฏิบัติงานดังกล่าวเท่านั้นจึงจะสามารถสำเร็จหน้าที่ด้วยตนเองในท่ามกลางนาวียกที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆท่านหลี่เยี่ยนหงไห่ฮู่เติมว่าการที่ตัวซวยอัศริญะได้รับความนิยมสมชอบอย่างกว้างขวางเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของ AI ได้หันจากระยะแบบจำลองไปสู่ระยะประยุกต์ใช้ทั้งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของ AI ได้หันจากการแข่งขันด้านสติปัญญาไปสู่ด้านการปฏิบัติ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของคำว่าตัวช่วยอัศริยะหรือ AI Agent ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับตัวช่วยอัศริยะจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คะแนนการต่างๆได้คือแนวใดโดยบินอ้อมทิศทางต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตการสุขยู่การบริโภคสวัสดิการของประชาชนและการคุ้มของสังคมความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เสนอกรณีการใช้งานทั่วไปของตัวช่วยอัศริยะทั้งหมด19กรณีซึ่งในนั้นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ถูกจัดเป็นอันดับที่1พร้อมทั้งได้เน้นหนักในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำพานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนองสิ่งคำประกันด้านนโยบายที่จะแจ้งให้แก่การพัฒนาตัวช่วยอัศริยะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์วันที่26กรกฎาคมปี2025มหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้และบริษัทเทคโนโลยี DP ของจีนได้เปิดตัวตัวช่วยอัศริยะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ใช้งานทั่วไปที่มีชื่อว่าไซมาสเตอร์เมื่อผู้ใช้ตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ออกมาไซมาสเตอร์สามารถแยกคำถามดังกล่าวออกมาเป็นลายนาทีย่อยกวาดหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและบทนิพนธ์จำนวนหลวงหลายรวมถึงการจัดสรรเอกสารต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารบทนิพนธ์และลิขสิทธิ์ซึ่งสามารถผลิตเป็นบทรายงานการสำรวจค้นคว้าที่ลึกซึ้งและสามารถปฏิบัติตัวจริงได้อย่างว่องไวบทรายงานการค้นคว้าของคังปัญญาเซียงฮั่นของจีนแสดงให้เห็นว่าตัวช่วยอัศริยะได้เสริมเข้าในคงเขตการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่สำคัญต่างๆเช่นวัสดุเคมีชีวศาสตร์ของม้วนหมวดแซนชีวศาสตร์การแพทย์และสุขภาพอย่างลึกซึ้งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญต้นต่อสำหรับนวัตกรรมข้ามคงเขตในคงเขตการค้าการประยุกต์ใช้ตัวช่วยอัศริยะยิ่งได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของคนโดยผู้สมใช้สามารถออกคำสั่งแบบส่วนบุคคลได้เช่นสั่งกาแฟ1จอกไฮแดโปใส่น้ำก้อนสั่งข้าวบุ้น2ถ้วยถ้วยนึงใส่หมากเพชรและโปใส่ถั่วงอกจองปีเฮือบินและหงแฮมยูนิคอร์นหลวงมอสโกไฮแดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลเหล่านี้ตัวช่วยอัศริยะล้วนแต่สามารถเข้าใจจุดประสงค์สถานที่และความหมักของผู้สมใส่แบบอัตโนมัติและเหตุสำเร็จตามคำสั่งได้วันที่11พฤษภาคมของปีนี้เชียนเวินซึ่งเป็น AI ของกลุ่มบริษัทอาลีบาบาและเว็บไซต์เท้าเปล่าที่เป็นเวทีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ทะลุลงซองทางการหัวมืออย่างหอบด้านซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าวิธีการค่าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่พิเศษของลูกได้เสริมยงเข้ากับตัวช่วยอัศริยะอย่างหลักเซิงอิงตามข้อมูลจากเท้าเป่าชานโกที่เป็นวิธีการค่าขายย่อยดวนที่ขึ้นกับบริษัทอาลีบาบาให้ฮู้ว่านำมาฮอดปัจจุบันการหัวมือดังกล่าวมีขอบเขตการนำใส่ปกคลุม300กว่านครและ3,000กว่าเมืองในทั่วประเทศจีนซึ่งกวมเอาคะแนนการต่างๆเช่นการจัดส่งอาหารหั่นสะดวกซื้อพักและหมักไม้สดดอกไม้และพืชยาและสุขภาพโทรศัพท์มือถือผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและอื่นๆผู้หับผิดชอบจากเท้าเป่าชานโกไฮฮูวา AI พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคสินค้าย่อยแบบด่วนขึ้นใหม่ตัวช่วยอัศริยะปวกการขายย่อยทันใจเหตุให้การขายย่อยที่จะทรงโดยด่วนหันเปลี่ยนรูปแบบจากการซอกสินค้าจากฐานวางขายไปสู่การนำเสนอสินค้าผ่านรูปแบบสนทนากับ AI สิ่งที่น่าสนใจกว่านี้คือเมื่อ AI ช่วยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าบางเทื่อ AI ยังแนะนำให้ผู้บริโภคอยากซื้อสินค้านั้นๆเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าหลายเกินไปหรือซื้อผิดอัน AI จะเข้ามาแทรกแซงอย่างทันการการออกแบบที่อัศริยะแบบนี้ได้แสดงเห็นถึงวิวัฒนาการของตัวช่วยอัศริยะจากการปฏิบัติแบบตายตัวไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นเจ้าการนอกนี้ตัวช่วยอัศริยะยังได้หับการประยุกต์ใช้ในหลายแขนงการเช่นการเงินและการศึกษาเป็นต้น
ก่อนหน้านี้เมื่อนักค้นคว้าการบริการรักษาค้นคว้าเกี่ยวกับคะแนนการดังกล่าวจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาเข้าในการซอกหาข้อมูลอยู่ในบทรายงานการค้นคว้าบทรายงานการเงินและข่าวสารจำนวนหลวงหลายโดยต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะสามารถได้หางบทรายงานฉบับหนึ่งปัจจุบันเพียงแต่มอบหัวข้อการค้นคว้าให้คิมี่ที่เป็นตัวสวยอัศรินยักษ์ของจีนมันก็สามารถซอกหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ต่างๆอ่านบทรายงานการเงินอย่างละเอียดทีละหน้าทีละหน้าสรุปเนื้อในสำคัญและประกอบเป็นหางบทวิเคราะห์แบบโค้งประกอบได้อย่างบองไว้เหตุให้เวียกทียุ่งยากซับซ้อนที่ต้องใช้เวลา 2-3 วันในเมื่อก่อนปัจจุบันใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถเฮ็ดสำเร็จในขุมเขตการศึกษาฐานข้อมูลบทนิพนธ์เป็นคนยุ่งยากอันดับที่1สำหรับบรรดาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนื่องจากทิศทางการค้นคว้าใดหนึ่งต้องใส่บทนิพนธ์ทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างหลวงหลายปัจจุบันเพียงผ่านการสนทนาครั้งเดียวเท่านั้นตัวซวยอัศรินยาก็สามารถอ่านบทนิพนธ์ทั้งหมดจัดประเภทและสรุปเนื้อในใจความแบบอัตโนมัติรวมถึงการสั่งเป็นคงหังสั่งรวมที่ครบถ้วนรวมทั้งการทบทวนคืนประวัติความเป็นมาของการค้นคว้าข้อขัดแย้งกันที่เป็นจุดสูงและทิศทางพัฒนาในอนาคตอิงตามการตอบหับจากศาสตราจารย์ที่สอนระดับปริญญาเอกที่มีการความมือกับคิมี่แสดงให้เห็นว่าในเมื่อก่อนนักศึกษาปริญญาเอกต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์จึงสำเร็จขั้นตอนการทบทวนบทนิพนธ์ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการเขียนบทนิพนธ์ในเบื้องต้นได้ทั้งมีเนื้อในรอบด้านและเป็นระบบหลายกว่าเก่าซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพหลายที่สุดอิงตามปึ้งปุ๊กข่าวว่าด้วยท่าเอียงและพฤติกรรมตัวจริง2026เกี่ยวกับตัวซวยอัศรินยาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การวางนโยบายอุตสาหกรรมที่เฮียบเฮียงโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสมาคมอุตสาหกรรมการสื่อสารจีนแสดงให้เห็นว่าตัวซวยอัศรินยาพร้อมพัฒนาอย่างวองไวและมีจุดสูงเห็นให้อุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นแมนอุตสาหกรรมการผลิตการเงินและการบริหารกลายเป็นสนามหบลักซึ่งอัตราการนำไส้ตัวซวยอัศรินยาในอุตสาหกรรมเหล่านี้ความเอาหลายกว่า50ส่วนร้อย

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังตัวสวยอัศริยะบ่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปข้อบกพร่องต่างๆของตัวสวยอัศริยะเช่นการผลิตเนื้อในเกินความจริงผลของการวางนโยบายหรือการวางแผนบ่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และการจัดตั้งปฏิบัติบ่เต็มที่ยังเสิบโตเป็นคนยุ่งยากที่อุตสาหกรรมต่างๆประเสริฐหน่าอยู่ดังนั้นหน่วยงานค้นคว้าพัฒนาได้เริ่มปั้นแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างแม่นยำในกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บริษัท DP Technology ได้หันการวิเคราะห์และต้องโซการไต่ตองพิจารณาในบทนิพนธ์ให้กลายเป็นคงหางความผู้ที่สามารถซอกหาและกวดสอบได้ดำเนินการตรวจสอบด้านความหนาเสื้อถือต่อขบวนการไต่ตองพิจารณาดำเนินการคิดหลายหลายหอบต่อขอสรุปที่เป็นขอกุญแจสำคัญและนำใส่ผลที่คิดหลายออกมาเพื่อตรวจสอบยืนยันผลที่ได้หับในกรณีใส่งานทั่วไปเชียนเวินได้นำเสนอการบริการด้านการซอกหาแหล่งอ้างอิงเวลาผู้สมใส่ถามเถิงข้อมูลข่าวสารสถานะและทิศทางนโยบายอยู่บนซ่อนท้ายของคำถามจะปรากฏเห็นปุ่มซอกหาแรงอ้างอิงเซิงภายหลังกดปุ่มดังกล่าวแล้วตัวสวยอัศริยะจะตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อกุญแจสำคัญสำหรับเนื้อในที่มีแรงที่มาที่มีอิทธิพลและน่าเชื่อถือจะหมายไว้เป็นสีเขียวหมายความว่าเป็นเนื้อในที่สามารถเชื่อถือได้ขณะที่เนื้อในที่มีแรงที่ม้าบ่แน่นอนหรือบ่ได้ผ่านการหับห้องจากสื่อมวลชนสำคัญนั้นจะถูกหมายไว้เป็นสีแดงหมายความว่าต้องผ่านการกวดกาและยืนยันวางโมโมมานี่สถาบันค้นคว้าความปลอดภัย AI ของบริษัท360ที่เป็นบริษัทให้การบริการด้านดิจิตอลที่มีชื่อเสียงของจีนได้เปิดเผยบทรายงานโดยซีไฮเห็นว่าเคียงคู่กับตัวสวยแอสลิญะแรงเข้าสู่ธุรกิจสำคัญต้นต่อของวิสาหกิจเหตุให้ปัญหาสำคัญต้นต่อของความปลอดภัย AI จากมีความเสี่ยงในการสั่งเนื้อในไปสู่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติยังแต่ก็ดามบริษัท360ได้เสนอทิศทางแก้ไข2วิธีคือ 1. นำใส่ AI เพิ่มขีดความสามารถให้แก่การป้องกันความปลอดภัยแบบเก่าและ 2. ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความปนแน่นอนภายใต้ความผูกพันยังมีความปลอดภัย

หมายความว่าตัวซอยอัศริยะสามารถปฏิบัติงานได้แต่บ่สามารถล้ำเส้นหรือก้าวกายได้เมื่อ AI เฮียนฮู้การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงพวกเขาบ่เพียงแต่ต้องแสวงหาประสิทธิภาพเท่านั้นยังต้องเฝ้ารักษาขอบเขตการนำใช้ของ AI ให้ดีอีกด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแม่นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพวกเขาปฏิบัติงานแต่บ่แม่นตัดสินเกินขอบเขตแทนพวกเขาซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นทิศทางสำคัญในวิวัฒนาการขั้นต่อไปของตัวซอยอัศริยะ

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเยื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยกทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ซึ่งรายการเมื่อนี้ก็ยังมีอนุพรและดวงมณีสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างที่น่าสนใจมานำเสนอสู่ท่านฟังสะพอและยัดทำอิดของรายการเชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจีนมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจด้วยการประดิษฐ์สร้างท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมนิจีนประธานประเทศจีนได้กล่าวคำปราศัยในพิธีเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30กันยา2026โดยเพิ่นได้ยกให้เห็นว่า
2: ต้องสุขยู่เศรษฐกิจให้พัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนด้วยการประดิษฐ์สร้างมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นและพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีหับประกันและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงพยายามสู่สนเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป้าหมายมดปีเพื่อบรรลุสภาพการเริ่มต้นที่ดีแห่งการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้งที่15
1: ท่านผู้ฟังการสุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเส้นทางที่ต้องเดินผ่านในปี2026ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่15จากการบุกทะลุด้านการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมดั้งเดิมหอดกลุ่มอุตสาหกรรมคงเขตใหม่พัฒนาอย่างฟุดฟื้นทุกแขนงการปรากฏมีกระแสฟ้องการประดิษฐ์สร้างอย่างประยุทธ์ยั่งซึ่งแสดงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงเศรษฐกิจพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้กวมเอาอุตสาหกรรมการผลิตของจีนหลายกว่า80ซอนห้อยเป็นพื้นฐานของระบบอุตสาหกรรมทันสมัยท่านสีจิ้นผิงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาที่มี

0: คุณภาพสูงของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเพิ่นเน้นนักว่า
1: เศรษฐกิจหูประทำปะทิมบ่ได้อุตสาหกรรมดั้งเดิมในเศรษฐกิจหูประทำปะทิมบ่ได้ต้องผ่านจากการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อบรรลุการหันเปลี่ยนและยกระดับผ่านจากการปรับปรุงยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็สามารถพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้เช่นกัน
0: ท่านผู้ฟังเดือนกันยาปีนี้ท่านสีจิ้นเผียงได้ให้คำสี่น้ำเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยโดยเน้นนักให้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องยุคสูงระดับความเป็นเจ้าตนเองและสามารถควบคุมได้ของตรงโสอุตสาหกรรมเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยเป็นหลักเสริมสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหูประทำให้เติบใหญ่ขยายตัวสนองสิ่งค้ำประกันอันแข็งแรงให้แก่การซุกยู่ความทันสมัยแบบจีนจีนได้กำเนินความต้องการของตลาดเพิ่มทวีการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้เกิดมีพลังชีวิตชีวาอันใหม่อย่างต่อเนื่องขอยกเอาอุตสาหกรรมการผลิตเหือเป็นตัวอย่าง6เดือนต้นปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตเหือของจีนได้สร้างสถิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ในด้าน3ตัว4วัดลักคือปริมาณการผลิตปริมาณใบสั่งซื้อใหม่และปริมาณใบสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วซึ่งสืบต่อน้ำหนาในตลาดโลกจากการผลิตกำปั้นสินค้าเพียงอย่างเดียวก้าวไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมกำปั้นระดับสูงที่มีความหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตเหือของจีนกำลังเปิดขบวนการใหม่แห่งการมุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายย่างอาหารมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตจีนได้ความเอาเกือบ30ส่วนห้อยของทั่วโลกของอันดับหนึ่งของโลกย่างมันเทียงมาเป็นเวลา16ปีเลี้ยนติดรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคนิคขั้นสูงแห่งชาติ179แห่งบรรลุหลายกว่า 20,000 ตื้อหยวนกำลังการแข่งขันในสากลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยแห่งชาติ80แห่งได้ยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอื่นๆขีดความสามารถการผลิตที่พัฒนาก้าวกระโดดขึ้นอย่างบ่ยดยั่งได้สะท้อนให้เห็นทั้งจีนในฐานะเป็นประเทศใหญ่กำลังยวงบาดก้าวอันเด็ดเดียวอย่างบ่ลดละไปสู้การพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อท่านผู้ฟังอุตสาหกรรมเจริญใหม่เป็นข้อกุญแจสำคัญเพื่อเร่งสร้างกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่เป็นสิ่งค้ำสู้อันสำคัญในการซุกยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับเศรษฐกิจท่านสีจิ้นเผียงเน้นนักว่า
1: ต้องถือการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นทิศนำออกแห่งบ่มเพาะสร้างอุตสาหกรรมเจริญใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวญาติเอาจุดสูงที่มีท่าแห้งด้านกำลังการแข่งขันในสากลสร้างแห้งขับเคลื่อนใหม่และท่าแห้งใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
0: แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนได้เสนออย่างจะแจ้งว่าเปิดกว้างช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลซุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจอากาศต่ำให้พัฒนาอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบซุกยู่การพัฒนาเหือบินขนาดใหญ่ที่จีนผลิตให้หันเป็นขนาดใหญ่และเป็นระบบสนับสนุนการนำไส้ยาปฏิสังไมเข้าในการปิ้นปัวตัวจริงเป็นต้นการจัดวางต่างๆได้สร้างแผนวาดอันชัดเจนและมีประสิทธิผลเพื่อบ่มเพาะและเสริมสร้างอุตสาหกรรมเจริญใหม่ให้เติบใหญ่และเข้มแข็งเดือนกรกฎปีนี้จรวดซงยานฉางเชิงซิบบี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามในการปฏิบัติภารกิจเก็บเคลื่อนทอนจรวดหลังจากยิงทรงดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งทำอิฐซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการนำใส่จรวดหลายเทือของจีนได้รับการบุกทะลุที่สำคัญยิ่ง6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น28ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปีกายยาปฏิสังไมพืชกสิกรรมสายพันธุ์ใหม่และหมากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนหนึ่งได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนจำนวนหลองหลายอย่างทั่วถึงการบุกทะลุด้านการปฏิสังพลังชีวิตชีวาแห่งการปฏิสังได้ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมเสาค้ำที่เจริญใหม่ของจีนได้พัฒนาอย่างฟุดฟื้น เพิ่มแห้งขับเคลื่อนไม้อันเข้มแข็งเข้าในการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม

ันสมัยท่านผู้ฟังเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ช่วยกุมค้นพิการด้านการเคลื่อนไหวของแขนขาอิงใส่แนวคิดของสมองเพื่อบรรจาควบคุมแขนกลจักอย่างถูกต้องแม่นยำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ประสานกายภาพกลายเป็นพนักงานห้างค้าโดยสามารถส่งกาแฟขายเครื่องคือมนุษย์จริงและอื่นๆสภาพการประดิษฐ์สังที่มีชีวิตชีวาต่างๆได้เป็นสักขีพยานให้แก่การเติบใหญ่อย่างว่องไวของอุตสาหกรรมล้ำยุคกระแสฟ้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอยู่ในอุตสาหกรรมล้ำยุคมีอนาคตของอุตสาหกรรมยังมีอนาคตแห่งการพัฒนาวันที่30มังกรปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการทำเฮียนล้วมโมครั้งที่24ภายใต้หัวข้อที่สุ่มใส่การวางแผนล่วงหน้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคท่านสีจิ้นผิงยกให้เห็นว่าการบ่มเพาะสร้างอุตสาหกรรมล้ำยุคมีความหมายสำคัญต่อการยัดเอาจุดสูงที่มีท่าแห้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกำเนินท่าบุกด้านการพัฒนาการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่การสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านของคนและความก้าวหน้ารอบด้านของสังคมท่านผู้ฟังแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนได้วางแผนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคกำหนดอย่างชัดแจ้งให้เล็งใส่นำพาการพัฒนาคงเขตจุดสูงในอนาคตก่อสร้างระบบบ่มเพาะสร้างตรงโซอุตสาหกรรมล้ำยุคแบบครบวงจรสุกยู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมอุตสาหกรรมการผลิตชีวภาพพลังงานไฮโดรเจนและพลังงานปฏิกิริยาร่วมตัวนิวเคลียร์เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ประสานกายภาพเทคนิคการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นที่6และอื่นๆให้กลายเป็นจุดเติบโตใหม่ด้านเศรษฐกิจปริมาณการดาวน์โหลดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดที่จีนผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกมูลค่าอุตสาหกรรมแกนกลางด้านปัญญาประดิษฐ์บรรลุ 1,200 ตื้อหยวนกำลังตัวจริงสั่งรวมด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนได้เข้าสู่แถวหน้าของโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคได้รับการบุกทะลุใหม่อย่างบ่หยุดยั้งจะกระตุ้นแรงพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ให้เกิดมีชีวิตชีวาเติมอีกสร้างตัวขับเคลื่อนที่เข้มแข็งอันใหม่หลายกว่าเก่าเพื่อสุกยู่การสร้างสาความทันสมัยแบบจีนเรือบินขนาดใหญ่ที่จีนผลิตด้วยตนเองจากศูนย์ประกอบผลิตเรือบินขนาดใหญ่อยู่นครเซียงไฮ้ที่เขตแคมป์ฟังทะเลตะเวนออกได้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่กิ้งแขวงเฉียนหนานแขวงกุ้ยโจวกล้องส่องโทรทัศน์วิทยุที่มีสิ่งพาศูนย์กลางห่าวห้อยเม็ดหรือฟัสต์ตั้งอยู่ท่ามกลางกุมภูอย่างเงียบๆเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากจักรวาลโดยคำพันผู้ผาและทะเลรหัสแบบจำลอง AI ขนาดใหญ่แบบเปิดของจีนได้ถูกผู้พัฒนาจากทั่วโลกนำใส่อย่างสะดวกจีนในทุกมื้อนี้กำลังตั้งหน้าปะปงยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมเจริญใหม่ให้เติบใหญ่ขยายตัวพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคและยืนอยู่ต่อหน้ากระแสฟ้องแห่งยุคสมัยอย่างกล้าหาญท่านผู้ฟังที่หักแพงสภาพการเกี่ยวกับจีนมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจด้วยการปฏิสางดองมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สะกอนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่ายู่ผันไปเป็นแล้วว่าจานยกจากนั้นจะโตด้วยเพลงฉี่หางออกเดินเหือเสิร์นทานหับฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับเคินสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังระยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในฤดูฮ้อนปี1945ท่านหวังเหยียนเผยบุคคลประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของจีนได้ไปเยี่ยมยามเมืองเหยียนอันและสัมผัสกับเสาพากมนิจีนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างประโยชน์อย่างและแสวงหาความก้าวหน้าอย่างประโยชน์อย่างทั้งได้สนทนากับท่านเหมาเจ๋อตงในเฮือนธรรมของเมืองเหยียนอันซึ่งเป็นการสนทนาเป็นที่ฮู้จักกันทั่วไปครั้งหนึ่งท่านหวังเหยียนเผยได้ตั้งคำถามหนึ่งที่พัวพันกับปัญหาหยุ่งยากที่มีมาเป็นเวลาหลายพันปีคือพระกรมนิจีนเห็นแล้วใดจึงสามารถพ้นออกจากข้อเบียนประวัติศาสตร์ที่ราชวงศ์ต่างๆในบุหันเจริญแข็งแข็งขึ้นอย่างว่องไวสุสมลงและล่มแล้วก็ว่องไวเช่นกันท่านเหมาเจ๋อตงได้ให้คำตอบว่าให้ประชาชนติดตามกฎการรัฐบาลเซาคอมมูนิจีนฮุนกอนให้คำตอบทำอีทต่อคำถามในเหือนธรรมหลังจากนั้น70กว่าปีเดือนพฤศจิกปี2021ในขอมาสุมของคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19ท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้คำตอบอันใหม่ต่อคำถามในเหือนธรรมดังกล่าวคือพันการบักบานสู่ซนเป็นเวลาห้อยปีโดยเฉพาะแม่นพฤติกรรมใหม่นับแต่ก่อนผสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาพรรคพวกเขาได้ให้คำตอบที่2คือการปฏิบัติโดยตนเองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่2ต่อคำถามในเหือนธรรมสู่ท่านฟัง

จากการค้นคว้าใส่พวกพันธุ์ระวังผักกับภาษาสนฮอดการเล้งสายตาใส่ตนเองและปฏิบัติโดยตนเองสองคำตอบที่ได้ขำพานและอย่างเวลาที่ตนนั้นได้แสดงให้เห็นความมีสติและความนักแน่นของเซาคอมมูนิจีนตลอดมาท่านสีจิ้งเพิงเคยเฝ้าถึงปัญหาหอบเยียนประวัติศาสตร์เรื่อยๆในของผสมสำคัญข้างหนึ่งที่ฮันนาซูพนักงานกันน้ำที่เป็นคนส่วนหน่อยสำคัญท่านสีจิ้งเพิงได้ลุ้งเลิกวิเคราะห์กฎเกณฑ์การพัฒนาของจีนและต่างประเทศในสมัยปู่ฮันและปัจจุบันโดยปรายงานจากราชวงศ์ซักดินาต่างๆบรรลุถึงความเจริญหุ่งเหืองที่สุดแล้วสุดโทรมลงฮอดขบวนการลุกฮือขึ้นของเซาเกษตรกรทุกเทือได้หับไสสนะแล้วปลาไสฮอดสหภาพโซเวียตแตกสลายพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มแล้วและเกิดการเปลี่ยนแปลงยังหวนแหงอยู่โลกตะวันออกท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นยังเหลือซึ่งว่าสาเหตุรวมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบ่สามารถแก้ไขปัญหาของตนได้การปฏิบัติโดยตนเองแม้จะดำเนินยากคือแนวใดมีคนใส่คำเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเอามีดผ่ารัดให้แกหังไก่ตนเองปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม่นภาคกับอำนาจตามลัทธิมากขนาดใหญ่ที่สุดของโลกตั้งมาฮอดไทยปี2025จำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุถึง101ล้านกว่าคนองค์การภาคคันหากฐานมีถึง5ล้าน4แสน31,000กว่าหัวหน่วยพรรคใหญ่มีท่าแห่งอันใหญ่หลวงในการดำเนินเวียกงานสำคัญและสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งเผชิญหน้ากับความยุ่งยากพิเศษในการคุ้มครองพรรคและปกครองบริหารประเทศแต่ความยุ่งยากพิเศษของพรรคใหญ่ในที่สุดต้องแก้ไขโดยอาศัยกำลังแข็งของพรรคใหญ่เองเมื่อหวนขึ้นถึงประวัติศาสตร์ห้อยกว่าปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากกองมาสม7สิงหาคองมาสมกู่เทียนฮอดกองมาสมจวนอี้จากขบวนการปั๊บปงแบะแผนยูเหยียนอานกองมาสมขบคณะขั้งที่3ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่11ฮอดการคุ้มครองพรรคยังเข้มงวดรอบด้านในยุคใหม่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้มีดผ่าตัดใส่ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตนท่านสีจิ้งผิงมีวิสัยทัศน์โดยพิจารณาถึงความอันตรายในความปลอดภัยท่านตัดเกื่อนให้ทั่วพรรคยังแข็งขืบมาปัจจุบันพรรคพวกเขาแบกหับหน้าที่อันนักนวงที่สุดในการสั่งสาความทันสมัยแบบจีนเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมด้านการกำอำนาจอย่างซับซ้อนที่สุดต้องหักษาสติอย่างเคร่งครัดกว่าเก่าในการปฏิบัติโดยตนเององค์การพรรคและสมาชิกพรรคบ่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดแบกหับเปี้ยงานหยังล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติโดยตนเองต้องเอาตัวเข้าถึงอย่างแท้จริงบ่ควรถือเอาการปฏิบัติโดยตนเองเป็นคำขวัญปากเปาล่าล่าย้อนมาเคยเห็นเปียอยู่ท้องถิ่นเป็นเวลาหลายปีท่านสีจิ้งผิงได้วิเคราะห์ยังเหลือซึ่งต่อปัญหาแบบแผนปี2012หลังจากท่านสีจิ้งผิงขึ้นรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ฮอดเสามือก็ได้จัดการกำหนดกฎเล็ก8ข้อของส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นได้เร่งรัดก่อสร้างแบบแผนในทั่วพรรคอย่างฟอดฟื้นวันที่13ธันวาคมปี2014ในเวลาลงเคลื่อนไหวสำรวจอยู่นครเจินเจียงแขวงจางซูท่านซุยหลงหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีอายุ74ปีได้จับมือแน่นๆกับท่านสีจิ้งผิงแล้วอุทานด้วยความตื่นตันใจว่าสบายดีท่านเลขาธิการไงท่านจังแมงมือปราบพวกโซล่าบังหลวงนำเอาความสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศก็แมนอยู่ในการเคลื่อนไหวสำรวจครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงได้เสนอเป็นขั้งธรรมิว่าคุ้มของผักยังเข็มหมวดหอบด้านทั้งจัดเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์สี่หอบด้านโดยห่วมกับการสั่งสังคมยิ้มหนามสำล้านให้สำเร็จอย่างหอบด้านลงเหลือการปฏิรูปอย่างหอบด้านและปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างหอบด้านจากคุ้มของผักยังเข็มหมวดหอดคุ้มของผักยังเข็มหมวดหอบด้านคำว่าหอบด้านมีความหมายอย่างเหลือเซิงบางคนหยอกย้อป่อปั้นโฆษณารูปแบบการเมืองที่มีหลายภาคกับอำนาจผัดเปลี่ยนกันและอำนาจสามแง่อยู่ห่วมกันบ่เสือว่า
มีผักกำมำหน้าใดสามารถปฏิบัติโดยตนเองสำหรับผักของมณีจีนได้ใส่พฤติกรรมตัวจริงที่ปฏิบัติโดยตนเองให้คำตอบอย่างเข้มแข็งการตีเสือตกแมงมันลาหมาจอกหลายเธอได้ปรับปรุงแบะแผนให้ปลอดใสเข่าสะอาดเหตุให้พวกสอลาปังหลวงบ่มีบอนเสื่องตัวการกำหนดและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆภายในผักขังอำนาจอยู่ในกงแห่งระเบียบการศึกษาอบรมแบบรวมศูนย์ภายในผักที่ดำเนินอย่างสืบเนื่อง

สุขอยู่ให้ทั่วภาคเป็นเอกภาพกันในด้านแนวคิดสามัคคีกันในด้านการเมืองเป็นเอกสารกันในการเคลื่อนไหวภายใต้การนำพาของท่านสีจิ้งผิงการคุ้มครองผักยังเข้มงวดหอบด้านได้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องผักขมหนีจีนที่ได้ผ่านการเวลาห้อยกว่าปีเอาใจใส่การสั่งตนเองให้เข้มแข็งได้เต็มไปด้วยพลังชีวิตอยู่เสมอเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ด้านประวัติศาสตร์ท่านสีจิ้งผิงได้แสดงความตัดสินใจอันเด็ดเดียวที่สุขอยู่การคุ้มครองผักยังเข้มหวดหอบด้านด้วยความพยายามอย่างปลดละสืบต่อตอบคำถามในเหินธรรมอยู่เย็นอันให้ดีให้คำตอบแห่งยุคสมัยที่บ่แห่งไทยประชาชนผิดหวังท่านผู้ฟังที่หัดฟังพันไปนั่นแม่นกันแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่สองต่อคำถามในเหินธรรมคือผักขมหนีจีนปฏิบัติโดยตนเองบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศหับฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในรายการต่อไป

แด่เกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เป็นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังในระยะท้ายของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบทสามารถเห็นได้สินทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจีนท่านผู้ฟังความหังมีความกันคือความเฮียกห้องด้านทัดแท้ของสังคมนิยมและเป็นความปรารถนาความของประชาชนจีนท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ซี่ออกว่า
1: ความหังมีความกันเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของการหันเป็นทันสมัยสังคมนิยมพวกเขาต้องถือเอาการตอบสนองความปรารถนาใหม่ของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายของการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอไปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวอย่างบ่หยุดยั้งในกระบวนการบรรลุการหันเป็นทันสมัย
0: เดือนมิถุนายนปี2021ความเห็นของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการสนับสนุนแขวงเจ้อเจียงพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในการสร้างเขตสาธิตความหังมีความกันได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการตลอดระยะ5ปีผ่านมาเจ้อเจียงได้แบกหับความรับผิดชอบที่ก้าวเดินอยู่แถวหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดีสุขยั่วให้เศรษฐกิจทั่วแขวงพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีและแห่งขับเคลื่อนใหม่รักษาเสถียรภาพทั้งสังคมที่มีความกลมเกี่ยวโดยรวมบุกเบือนสู่ซนเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความทันสมัยแบบจีนของแขวงเจ้อเจียงต่อไปผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปรับฟังสินทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบท3แห่งบ้านขวางตู้ที่หอมกินสาขาวตลอดปีอยู่เมืองอันจีแขวงเจ้อเจียงบ้านขวางตู้เป็นที่ฮู้จักกันโดยทั่วไปย้อนความทุกข์ยากในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นย้อนความหังมีเดือนเมษาปี2003ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้ลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามฐานการผลิตสาขาวอยู่บ้านขวางตู้เมืองอันจีเพิ่นได้แสดงความสมเสยอย่างเต็มทีต่อบ้านขวางตู่ที่ได้พัฒนาอุตสาหกรรมซาตามสภาพเงื่อนไขตัวจริงของท้องถิ่นตนหลังจากการเยี่ยมยามข้างนั่นบ่ดลอุตสาหกรรมซาขาวเมืองอันจีได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดคือท้องถิ่นดังกล่าวได้จดทะเบียนยี่ห้อแดนซาขาวฝึกอบรมสาวปลูกซาโดยบ่เก็บค่าบุกเบิกพัฒนาตองโสอุตสาหกรรมซาขาวเซนวัฒนธรรมด้านซากรรมวิธีการผลิตซาและผลิตภัณฑ์อาหารที่เฮ็ดด้วยซาเป็นต้นปี2004ท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่น้ำการสร้างแผนการประสานสมทบการพัฒนาตัวเมืองและสุนบทเพื่อสุขยู่การพัฒนาตัวเมืองและสุนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันของแขวงเจ้อเจียงในนี่เนื้อในสำคัญอันหนึ่งก็แม่นการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเจ้อเจียงได้กลายเป็นเขตแขวงทำอิฐในทั่วประเทศจีนที่เผยแพร่และจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาตัวเมืองและสุนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันไปเคียงคู่กับการปลูกซาขาวได้รับการเผยแพร่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องบ้านหวางตู้จากบ้านทุกยากในซุ้มปี1980ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างรายรับเฉลี่ยเกิน 80,000 หยวนต่อคนต่อปีจากการขายใบซาสู่การขายประสบการณ์ท่องเที่ยวเศรษฐกิจซาระดูใบไม้ปงของบ้านหวางตู้ได้พัฒนาอย่างฟุดฟื้นตลอดปีอุตสาหกรรมซากำลังสร้างรายรับให้แก่ชาวบ้านนับเมื่อนับหลายขึ้นเดือนกันยาปี2023ท่านสีจิ้นเพียงได้ลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเจ้อเจียงโดยท่านได้เน้นนักว่า
1: เจ้อเจียงต้องเป็นตัวแบบน้ำหน้าในการสุขยู่การสร้างความหังมีห่วมกันต้องถือเอาการลดพรความแตกตนกันระหว่างตัวเมืองกับส่วนบทความแตกตนกันระหว่างเขตแคว้นและความแตกตนกันด้านรายรับเป็นทิศทางต้นต่อแห่งการพัฒนาปรับปรุงโครงประกอบและกลไกการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเสื่อมโยงเข้ากันให้สมบูรณ์ขึ้นเติมอีก
0: 6เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตของรายรับประชาชนเขตสนบทของแขวงเจ้อเจียงแม้นสูงกว่าตัวเมือง 1.3 ส่วนห้อยอัตราส่วนรายรับที่ประชาชนสามารถจับจ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนระหว่างตัวเมืองและสนบทแม้น 1.64 ต่อ1เท่าได้ลดลง 0.03 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งทั้งผลงานการพัฒนาของแขวงเจ้อเจียงในการปฏิบัติโครงการพันมืนเพื่อสุกยู่การพัฒนาตัวเมืองและสนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันและลดพรความแตกต่นกันระหว่างตัวเมืองกับสนบทความแตกต่นกันระหว่างเขตแคว้นและความแตกต่นกันด้านรายรับที่นี่คำว่าโครงการพันมืนแม่งย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบมืนบ้านปะปงมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างสนบทที่ต้นต่อในใจปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของสนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวกสิกรและอื่นๆบ้านหลีจูมีชื่อเสียงโด่งดังในน้ำบ้านเศร้านวัตกรรมบ้านหลีจูเมืองยี่อูแขวงเจ้อเจียงเคยเป็นบ้านทุกยากที่งานขายคมนาคมบ่สะดวกจึงถูกเอิ้นเป็นบ้านเขาควายที่บ่มีความหวังด้านการพัฒนาที่นี่คำว่าบ้านเขาควายแม่นหมายถึงบ้านที่ซองทางการพัฒนาค่อยๆแคบลงป่านเขาควายแต่ก๊กถึงปลายจนบ่มีทางออกปี2003ไปเคียงคู่กับแขวงเจ้อเจียงเปิดขบวนการปฏิบัติโครงการพันมืนบ้านหลีจูได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นปี2017บ้านหลีจูได้กำกับโอกาสใหม่แห่งการก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบ้านสนบทสวยงามที่ดีเด่นโสมนาบ้านสนบทที่ได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างครบถ้วนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลายกลายเป็นบ้านเศร้านวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของสนบทและมีมนต์เสื้อวัฒนธรรมอันยาวนานเดือนกันยาปี2023ในเวลาลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบ้านหลีจูเมืองยี่อูท่านสีจิ้นเพียงได้ไปโซนบริการสมาชิกพรรคและประชาชนตลาดนัดเพื่อความหังมีความกันห้านค่าหัตถกรรมย่อมสีแบบมัดมีและสถานที่อื่นๆเพื่อรับรู้สภาพการพัฒนาของท้องถิ่นดังกล่าวท่านสีจิ้นเพียงได้ให้กำลังใจแก่ชาวบ้านทั้งหลายว่าการพัฒนาสนบทให้เจริญมีกำลังบ่มซ่อนอันมหาศาลและสามารถสร้างผลงานได้อย่างหลวงหลายพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายต้องพยายามสู่สนพร้อมกันก้าวไปสู่อนาคตที่ดีงามแห่งความหังมีร่วมกันบ้านหลีจูในซูมือนี้มีเสานวัตกรรมนุ่ม340กว่าคนโฮมศูนย์สร้างธุรกิจอยู่ภายในบ้านบริษัทออกแบบห้านค่ายี่ห้อวิถีชีวิตตลาดนัดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่อื่นๆรวมทั้งหมด100กว่าชนิดแม่นเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและหัวคิดประดิษฐ์สร้างของไว้นุ่มสุ่มปีพันมานี่แขวงเจ้อเจียงได้สุ่มใจลงเหลกปฏิบัติกลไกจับคู่กันเพื่อซวยเหลือเขตผู้ดอยและก็ดอนเพิ่มทวีการซวยเหลือพัฒนาตาแสงและบ้านที่เศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอเป็นต้นยกสูงพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่เกิดจากภายในอย่างต่อเนื่องต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์กสิกรรมไปสู่คอร์ดต่างๆเช่นการสร้างยี่ห้อที่มีชื่อเสียงวัฒนธรรมแหล่งการท่องเที่ยวการจำหน่ายเป็นต้นเมื่อฮอดปี2030ยอดมูลค่าการผลิตของตองโซอุตสาหกรรมครบวงจรผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของสนบทจะบรรลุหลายกว่า400ตื้อหยวนสุกยู่หมักผลแห่งการพัฒนาเข้าถึงประชาชนทุกทวนนาให้หลายกว่าเก่าและยุติธรรมกว่าเก่าเงี้ยวเย่อันเก่าแก่ของบ้านตุ้งหวังได้รับความนิยมสูงจากวัยหนุ่มบ้านตุ้งหวังตาแสงก้านหลินเมืองเซิงโจวแขวงเจ้อเจียงเป็นที่กำเนิดของเงี้ยวเย่ที่มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาห้อยปีวันที่14ธันวาคม2004ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้เดินทางไปสำรวจเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านตุ้งหวังเพิ่นได้ชมการแสดงเงี้ยวเย่ของชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทางบ้านบูรณาซ่อมแปลงเวทีแสดงงิ้วโบฮานเพิ่นกล่าวว่า
1: ซึ่งโจมีมูลเสื้อวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอันทำอิฐก็แมนเป็นถิ่นกำเนิดงิ้วเย่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ฮู้จักกันโดยทั่วไปเมื่อฮู้จักงิ้วเย่ก็ต้องฮู้จักซึ่งโจ
0: หลังจากการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของท่านสีจิ้นผิงในครั้งนั้นแล้วเมืองเฉิงโจวได้สั่งตั้งกองทุนพิเศษสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมงิ้วเย่โดยได้บูรณาเวทีแสดงงิ้วที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่จำนวนหนึ่งได้สั่งไม้และปรับปรุงก่อสร้างสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้นิยมงิ้วเย่หนึ่งห้อยกว่าแห่งซึ่งได้กระตุ้นให้วัฒนธรรมงิ้วเย่เกิดมีชีวิตชีวาหลายขึ้นสาวบ้านเป็นตัวละครเอกแสดงงิ้วทุกๆอาทิตย์บ้านตุ้งหวางในปัจจุบันได้บุกเบิกทรงทางใหม่แห่งการสร้างความหังมีความกันในสุนบทโดยมีเนื้อในสำคัญต้นต่อคือเสียงหิ้วแย่ทิวทัศน์สวยงามและหังมีสีสุขปี2006เป็นปีครบรอบ120ปีของการกำเนิดหิ้วแย่วิดีโอแสดงการห้องงิ้วที่เผยแพร่ย่างหลวงหลายทั้งออนไลน์นักแสดงนุ่มในห้องละครวิธีการแสดงงิ้วที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างย่างหลวงหลายทั้งนี้ได้เฮ็ดให้งิ้วเย่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างมีชีวิตชีวาและได้รับความนิยมสูงจากวัยหนุ่มการสร้างความอุดมหังมีทั้งด้านจิตใจและทั้งด้านวัตถุไปเคียงคู่กันเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของการเป็นเขตสาธิตการสร้างความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงซุ้มปีพันมานี่เจ้อเจียงได้สุ่มกำลังเข้าในการเปิดกว้างขอบเขตการปกคุ้มของการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม5คันแต่คันแขวงฮอดคันบ้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงหลักเสริมขยายบทเฮียนเฟิงเฉียวซึ่งเป็นบทเฮียนคุ้มครองสังคมที่ดีในยุคใหม่อย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ความรู้สึกได้รับผลประโยชน์รู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยของประชาชนแขวงเจ้อเจียงถูกจัดอยู่ในแถวหน้าของทั่วประเทศเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่แขวงเจ้อเจียงกำลังสร้างแบบอย่างอันมีชีวิตชีวาที่สามารถถอดถอนเป็นบทเฮียนใดและเฮียนแบบใดให้แก่ทั่วประเทศจีนในการสุขโยการสร้างความหังมีความกันยางนักแน่นด้วยท่าทางที่สง่าพาเผยในการปฏิบัติตัวจริงก้าวเดินอยู่แถวหน้าและกล้ายืนอยู่หน้ากระแสฟ้องแห่งยุคสมัยท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังพันไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบทเห็นได้เส้นทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อจ้างจีนมาฮอดนี้เนื้อในรายการเมื่อนี้พวกเฮาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการพวกเฮาในเมื่อนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ทานได้หับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉวนเย่แปลเป็นลาวว่าสืบสานงิ้วเย่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าชุนใหม่หมินฟู่ชิงฟูหลายแปลเป็นลาวว่าบ้านงามประชาชนหังมีสีสุขเอาไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำนั้นรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสบายดี
2: Yes.

เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปั๊บขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เลี้ยงอันดับหนึ่งของจีนเขตและแขวงที่มีเนื้อที่กว้างที่สุดของจีนแม้นเขตปกครองตนเองอุยเกอร์ซินเจียงซึ่งมีเนื้อที่1,600,000กิโลตารางเมตรแขวงที่มีพลเมืองหลายที่สุดของจีนแม่งแขวงเหอหนานคือมีถึง98,080,000คนตามสถิติในปี2005ตัวเมืองที่มีพลเมืองหลายที่สุดของจีนแม่นนครเสียงไคซึ่งมี13,520,000คนตามสถิติในปี2005เกาะดอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นเกาะไต้หวันซึ่งมีเนื้อที่35,800กิโลตารางเมตรหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นหมู่เกาะโจวซานซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่670เกาะมีเนื้อที่1,200กว่ากิโลตารางเมตรทงเพียงที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทงเพียงตะเบนออกเสียงเหนือซึ่งมีเนื้อที่350,000กิโลตารางเมตรภูเพียงที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นภูเพียงเชียงไคติเบตซึ่งก็แม่นภูเพียงที่สูงที่สุดในโลกในนามมันหยดว่าเป็นหลังคาโลกมีเนื้อที่2,300,000กิโลตารางเมตรจอมภูที่สูงสุดของจีนแม่นจอมภูโจโมลังมาซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 8,844.43 เมตรก็แม่นจอมภูที่สูงสุดของโลกหลุมที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นหลุมตาริมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 530,000 กิโลตารางเมตรทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทะเลทรายตักลามากานซึ่งมีเนื้อที่ 330,000 กิโลตารางเมตรแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนแม่น้ำยางซีเกียงซึ่งยาว 6,300 กิโลเมตรแม่น้ำที่ยาวอันดับ3ของโลกทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบโพหยางซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,933 กิโลตารางเมตรทะเลสาบน้ำเค็มและทะเลสาบที่บ่อไหลเข้าสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบชิงไข่ของแขวงชิงไข่ซึ่งมีเนื้อที่ 4,340 กิโลตารางเมตรทะเลสาบที่ลึกที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบเทียนฉืออยู่ภูช้างไปซึ่งมีเนื้อที่ 9.2 กิโลตารางเมตรบอนลึกที่สุด 312.7 เมตรทะเลสาบที่ต่ำที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบไอติงอยู่หลงตูปานหนาน้ำทะเลสาบต่ำกว่าหนาน้ำทะเล155เมตรบอนต่ำสุดอยู่พื้นทะเลสาบต่ำกว่าระดับหนาน้ำทะเล283เมตรบอน้ำมันเสื้อไฟที่มีผลผลิตหลายที่สุดต่อปีของจีนแม่นบอน้ำมันต้าชิงคงแขวงเคยหลงเจียงบอท่านหินที่มีผลผลิตหลายที่สุดต่อปีของจีนแม่นบอท่านหินต้าถงคงแขวงซานซีทากำบันที่มีสินค้าเข้าออกต่อปีหลายที่สุดของจีนแม่นทากำบันเสียงไห้

บอนที่ฮ้อนที่สุดของจีนแมนหลงตารีนอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎแมน33องศาเคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 49.6 องศาในวันที่13กรกฎปี1975บอนที่หนาวที่สุดของจีนแม่เมืองมั่วเขือที่อยู่ภาคเหนือสุดของแขวงเคยหลงเจียงอุณหภูมิต่ำสุดแมนลบ 52.3 องศาในวันที่13กุมภาปี1969บอนที่มีฝนตกหลายที่สุดต่อปีของจีนแมนหัวเช่าเหลียวของนครจีหลงแขวงไต้หวันซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วมีปริมาณฝนตก 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีบอนที่มีฝนตกหน่อยที่สุดต่อปีของจีนแมนตกศูนย์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหลงตารินเขตซินเจียงมีเรื่อยๆที่ตลอดปีบ่มีฝนตกเลย

จางจงจิงหมอวิเศษและข้าถัวผู้ปฏิสร้างวิธีผ่าตัดในราชวงศ์ฮั่นมีหมอที่มีชื่อเสียง2คนผู้หนึ่งแมนจางจงจิงที่ได้นามยศว่าเป็นหมอวิเศษอีกผู้หนึ่งแมนข้าถัวที่ค้นคิดปฏิสร้างวิธีผ่าตัดจางจงจิงเป็นคนนายางแขวงเฮือนานในท้ายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเวลานั้นมีพยาธิแพร่ระบาดคนในครอบครัวของพันก็ได้เสียชีวิตย้อนไข้ทรพิษ2/3ภายในเวลาบ่ฮอด10ปีพันก็พยายามค้นคว้าวิธีปิ่นปัวแบบบูฮานเก็บกรรมตำรายาลึกลับของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วเขียนเป็นปื้มทฤษฎีว่าด้วยพยาธิไข้ทรพิษและอื่นๆ16ตอนในปื้มของพันบ่เพียงแต่มีตำรายาสำหรับกินอย่างหลวงหลายเท่านั้นยังได้แนะนำทฤษฎีเกี่ยวกับแพทยศาสตร์จีนซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานในแก่วิทยาศาสตร์ปินปัวด้วยยาพื้นเมืองจีนขวาถัวเป็นคนปัวโจแขวงอันฮวยในตอนท้ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกเพิ่นก็สำนานในการปินปัวภายในภายนอกแม่หญิงและเด็กน้อยเทคนิคปินปัวภายนอกของขวาถัวเก่งหลายเพิ่นได้เฮ็ดยาดมื้นสนิทหนึ่งที่ชื่อว่าหมาไฟสานเพิ่นเคยให้คนเจ็บที่เจ็บใส่ติงกินยามื้นสนิทนี้กับเราล้อถ้าคนเจ็บมื้นแล้วเพิ่นก็พาตัดให้ในที่สุดเพิ่นก็ท้ายาที่สามารถคาเสื้อใส่ปากบาดแผลหลังจากนั้นเดือนหนึ่งคนเจ็บก็ฟื้นฟูปกติขวาทัวแมนหมอผู้ทำอิฐในลูกที่นำใส่เทคนิคยามื้นกับคนนอกนี้ขวาทัวยังสำนานเทคนิคฝังเข็มคนนางในคราวนั้นเซนวาโจโซเป็นพญาเจ็บหัวเจ็บเส้นประสาทก็เสิร์นขวาทัวไปปัวไข่ขวาถัวก็ใส่วิธีฟังเข็มให้ได้อาการเสาดีขวาถัวเอาใจใส่น้ำการปีนผัวและก็ยิงเอาใจใส่น้ำการป้องกันพยาธิโดยเขียนแบบกิริยาท่าทางของสัตว์หาสนิทคือเสือกวางหมีธนีและนกเพื่อได้ปฏิสางท้าออกกำลังกายที่เสือว่าอู่ชินซี่ฮัดกายหาสัตว์

จสูจสูเป็นนักปกครองนักการทหารและนักวรรณคดีที่ดีเลิศในท่ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกโจสูอีกซื่อหนึ่งว่าเมิ่งเต๋อเป็นคนอันฮวยในท่ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกในขบวนการปราบปรามการลุกฮือขึ้นของซาวนาโจสูได้สั่งตั้งกองทัพที่เข้มแข็งกองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการทหารโจสูมาอ่านปื้มการทหารเห็นว่าการต่อสู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในบ้านหกวันตู้โจโซมีแต่ทหาร 20,000 คนเท่านั้นเพิ่นได้วิเคราะห์สภาพของศัตรูและของตนเองอย่างถูกต้องและออกสนากองทหาร 100,000 คนของอ้วนเสี่ยวและเฮ็ดให้กองทหารของตนใหญ่ขึ้นเมื่อทหารของตนหลายขึ้นแล้วก็ต้องการเสบียงอาหารหลายกว่าเก่าโจโซก็สั่งให้ทหารไปปลูกข้าวในเวลาสงบวิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งอยู่หน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจซูได้เสนอแนวคิดขอแต่มีความสามารถถ้ามีความรู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถูกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจโซหลายในด้านการท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นฮบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเหตุแห่งสภาพแตกแยกกันของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพืชทานไห่แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตุกท่อนหวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในเขานั้นผู้หนึ่งชื่อว่าฉุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วบายในสังคมที่วุ่นวายในยุคพื้นเมืองโจโซมีภาพพจน์ที่เป็นคุณนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคนึงที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นฮวงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความรู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเช่นฮาวหลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งซบบังทะเลเพลงสั่นเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิด

จ้าจุนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี่ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านหยั่นกับเผ่าฮุ่นก็เลยใช้นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปาทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชียนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพทีสองคนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื่อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเย่อยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผ่าฮุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่า

ยินดีสวยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีข้านอีกคนหนึ่งสวยข้านฮู่ฮานเย่ท่อนโฮมเผาหุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ข้านฮู่ฮานเย่ไปฮอดฉางอันเทือที่3และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในข่าวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งสลัดข้านฮู่ฮานเย่ฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงโหเยี่ยนซื่อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี้ยงสัตว์ของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าตำเราสืบทอดกันมาว่าในสมัยบุหารมีคนเลี้ยงงัวที่ดุมันและใจบุญผู้หนึ่งดำรงชีวิตทุกยากหลายมีมื้อหนึ่งโดยการช่วยเหลือของงัวเฒ่าคนเลี้ยงงัวผู้นี้ได้รู้จักกับนางฟ้าตำผ้าที่ลงมาโลกมนุษย์นางฟ้าตำผ้าเลยหักคนเลี้ยงงัวที่จริงใจและน่าหักผู้นี้สองคนก็แต่งงานกันสองคนได้มีลูกชายผู้หนึ่งและลูกสาวผู้หนึ่งและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขคิดบ่ถึงเลยว่านางฟ้าตำผ้าที่ลงมาโลกมนุษย์นั้นได้เฮ็ดให้เจ้าสวรรค์โมโหที่สุดมารดาของเจ้าสวรรค์สั่งให้นางฟ้าตำผ้ากลับคืนสวรรค์ถึงว่านางฟ้าตำผ้าบ่อยากหนีจากผัวและลูกแต่ก็จำเป็นต้องขี่เมฆกลับคืนสวรรค์คนเลี้ยงงัวบ่อยากแยกกับเมียโดยการช่วยเหลือของงัวเท่าอีกลาวพาลูกที่ยังน้อย2คนแล่นตามไปมารดาของเจ้าสวรรค์อยากกีดขวางข้าเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์สร้างน้ำสายหนึ่งคือทางสร้างเผือกขั้นระวางข้าเจ้าแต่นั่นมาคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าได้แต่ยืนอยู่2ฝั่งของทางสร้างเผือกแม้นเบิ่งกันแต่ว่าความหักระหว่างคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าจะบ่ถูกขัดขวางโดยทางสร้างเผือกในมื้อขึ้น7ค่ำเดือน7จะมีนกแซวเป็นพันเป็นหมื่นโตบินมาโฮมกันกายเป็นขัวอยู่ทั้งทางสร้างเผือกเพื่อให้ครอบครัวของคนเลี้ยงงัวและนางฟ้าตำผ้าได้พบกันมื้อขึ้น7ค่ำเดือน7ก็กลายเป็นวันแห่งความหักของจีนโดยมีการมอบของขวัญให้กันและแสดงความหักต่อกันจนมาฮอดสู่มื้อนี้ตามเล่ากันว่าถ้าท่านนั่งอยู่ก้องเขือมากลาแสงตั้งใจฟังอย่างมิดเงียบก็จะได้ยินครอบครัวนี้กำลังซิมอยู่ทั้งขัวนกแซว

0: CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความม่วนซื่น
1: เข็มทิศก่อนประดิษฐ์สร้างเข็มทิศคนเฮาเพียงแต่อาศัยที่ตั้งของตะเวนและดาวมาจำแนกทิศในเวลาเดือนเหือทั้งทะเลถ้าพบฝนตกฟ้าลมก็จะหลงทิศเข็มทิศที่ชาวจีนประดิษฐ์สร้างนั้นซอยแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์จ้านก๊กชาวจีนก็ค้นพบว่าหินแม่เล็กสามารถซีทิศเลยผลิตเครื่องซีทิศที่ชื่อว่าซื่อหนานซึ่งประกอบด้วยบวงแม่เล็กที่เกี่ยงมือหน่วยหนึ่งและจานทองสำริดที่ควัดทิศทางอันหนึ่งใส่ด้ามของบวงซีทิศใต้หัวบวงซีทิศเหนือมหอดราชวงศ์ซุ่มมีคนเอาเข็มที่ใส่แห้งคนให้มีแม่เล็กกับจานที่ควัดทิศผสมประสานกันแล้วผลิตเป็นเข็มทิศที่เอื้อนว่าหลัวผานซึ่งซอยให้คนเฮาสามารถจำแนกทิศอย่างแม่นยำได้บ่ว่าในกรณีใดในราชวงศ์ซุ่มเหนือเข็มทิศเริ่มใส่ในการเดือนเหือทั้งทะเลทอดราชวงศ์ซุ่มใต้เข็มทิศในพันอาลับเผยแพร่ไปสู่อารบเวลานั้นสาวอาลับเอื้อนเข็มทิศว่าตาของลูกเหือการประดิษฐ์สร้างเข็มทิศในทรงผลสะท้อนแบบเป็นขีดหมายใหม่ให้แก่การเดือนเหือทั้งทะเลประวัติศาสตร์เดือนเหือทั้งทะเลก็ได้เปิดหน้าใหม่ในต้นราชวงศ์หมิงเจิ้งเหอนำพากองเหือไปอาซีอาคเนตและอ้อมมหาสมุทรอินเดียเจ็ดเถือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบแผ่นดินใหญ่ใหม่และเฟอร์นินาดมาเกลแลนเดือนเหืออ้อมโลกนั้นล้วนได้แม่นมากคนที่เข็มทิศใส่ในการเดือนเหือทั้งทะเล

奠定抗战。半年数抗奠定战，闽陕浙江抗唐顿和闽南黑龙江，提行者漠河抗款黑龙江，北唐铁讷。半代数闽行江征母，浙讷靠代，坎线可南50องศา，航改干5500กิโลเมตร。เมื่อภาคตะวันออกเสียงเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวก็ดอนทะเลอยู่ภาคใต้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่บนตะวันออกสุดของดินแดนจีนแม่นจุดเสื่อมต่อกันระหว่างเส้นใจกลางของทางเดินเหือตุ้นต่อของแม่น้ำเคหลงเจียงและแม่น้ำอูซูหลีบนตะวันตกสุดอยู่ทางผู้เพียงพาเมียภาคตะวันตกของเมืองอูเชียเขตปกครองตนเองวิกเกอร์ชินเจียงจากที่ตะวันออกฮอดที่ตะวันตกคำเซนแหวง60องศาห่างไกลกัน 5,000 กว่ากิโลเมตรในเวลาเช้าประมงอยู่แคมป์ทะเลจีนตะวันออกออกเดินทางไปหาปลาภายใต้แสงอรุณสาวเลี้ยงสัตว์ของผู้เพียงพาเมียยังนอนหลับอยู่ในกลางคืนเนื้อที่ทั้งปกของจีนแม่ง9ล้าน6แสนกิโลตารางเมตรใหญ่อันดับที่3ของโลกส่งของจากรัสเซียและแคนาดานอกนี้จีนยังมีดินแดนทางทะเล3ล้านกิโลตารางเมตรปัจจุบันจีนมี23แขวง5เขตปกครองตนเอง4กำแพงนครและ2เขตบริหารพิเศษนครหลวงอยู่ปักกิ่งประเทศจีนมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์สวยงามจีนยังเป็นหนึ่งใน4ประเทศอารยธรรมบูฮานบนดินแดนที่กว้างขวางภาษาชาติจีนได้สร้างวัฒนธรรมตะวันออกที่เจริญหุ่งเหือง

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกตเลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนอย่างตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสืออย่างหลวงหลายคงแบ้งอ่านปื้มบ่คือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบัญญกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศและยุทธบายยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกียมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยี่ยมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายพันได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยพันคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ห่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั้นมาเหล่าปีได้น้ำใส้คำแนะนำของคงเบ้งจนได้รับไสยสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตีเฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นชูให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกสายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นสุดเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งนำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของสุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็นำใส่หัวหน้าสุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละวังแคว้นสู่กับซนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างส่วนรับประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แคว้นสู่พ้นออกจากวิกฤตการอย่างวองไวภายหลังมาเพื่อเต้าห้มทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแคว้นไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียสายมดในเถือดสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จ่างหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแผ่

0: คงจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่หนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วโลกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาเซียนตะวันออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนคศเสียชีวิตในปี479ก่อนคศมีชื่อว่าเฉียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแม่นคนของเจ้ายี่อยู่ภาคตะวันออกเสียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแม่นผู้ประดิษฐ์สร้างปัสญะสำนักหรูคงชื่อแม่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเหรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดฮีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจื้อยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของขุนนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นทีสอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละคนต่อนักเรียนที่ต่างกันก็ให้การศึกษาที่ต่างกันเพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทำเฮียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเฮียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของพันแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ซื้อว่าล้วนยุยซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสญะสำนักรูทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดินาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีของจีน
1: เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปั๊บขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติจะยืนยงคงตัวได้ก็ต่อเมื่อว่าคนภายในชาติร่วมกันปกป้องรักษาและส่งเสริมสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนออกอากาศให้ท่านฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนั้นระยะ2เมืองจีนจากทางรายการท่านจะได้ฟังข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนได้ยึดมั่นหลักการสุขยู่การเจรจาและการร่วมมือในกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าจีซาวปีนี้จีนได้สุขยู่การปรับปรุงโครงประกอบการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับใน6เดือนต้นปีที่ผ่านมาปริมาณการค้าขายของตลาดเงินต่างต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงพร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียนให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะ2เมืองจีนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวแต่ว่ามื้อนี้พิเศษหน่อยนึงเฮาจะบ่ได้ลมกับคนลาวจะลมกับเพื่อนจีนแต่เพื่อนจีนคน